0: ค่าเดินรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช้างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ยางจุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

กราบท่านพระกวางกนเรานี่ครับกนเราไม่ได้พบได้เจอได้เห็นหน้าได้ยินแต่เสียงกันทุกวันทุกวันเจอแต่กับท่านพระกวางความผูกพันมันก็เกิดขึ้นการที่คนเรานี่ครับนะได้ติดต่อพูดคุยถึงแม้จะเป็นประโยคสั้นๆรับรู้ตัวตนของกันและกันครับท่านพระกวางอยู่เสมอนะเป็นกลางเป็นกล่าวก็ตามนะเกือบทุกวันจะทำให้เกิดความคุ้นเคยความสนิทสนมและความรู้สึกผูกพันทางใจขึ้นมาโดยธรรมชาติครับท่านพระกวางนะกลับช่วงแรกของรายการหมอบความสุขหมอบงานเพลงให้ท่านพระกวางได้รับฟังกันจบไปกับนางงานเพลงของนุ่มนาเชียงเด็ดโซนเป็ดโซนทุปันงานเพลงคิดถึงครับหมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังครับวันนี้ก็ไล่ซ้ายครับที่ได้โทรศัพท์กันก็มาให้กำลังใจอำนวยอวยใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนเด็ดตันรักคนเดตันกิดตึงครับนะเริ่มกันด้วยไส้เล็กนี่ก็ต้องแจกรางวัลครับรางรับวันไหนเลยกับรางวัลเพลงครับนะจากบ้านบางด้านคุณนงเจ้ครับนะคุณนงเจ้แล้วก็ตามกันด้วยคุณปาเจดีคุณปากองนะไส้ติดช่องไส้ติดซ้ำปีล่วงครุฑและทีมงานบ้านนำกระจายวันนี้ปีล่วงครุฑให้เกียรตินะพูดใจเองขอบคุณมากมากครับนะซึ่งประกอบด้วยคุณนงติวคุณนงแต้วคุณนงเบาบันชัยกรองและก็คุณนงเลยใช่ที่สี่วันนี้พิโยปากูลบ้านบางด้านครับใช่ที่ห้าคุณนงชายอำเภอสิงห์นครส่วนใช่ที่หกนี่กาคุณปีนูนจุมจนระวังซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาใช่ที่เจ็ดครับคุณปีพรครับนะอยู่ที่ถนนราชดำเนิน1ซอย14ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลานะได้แนะนำกันเข้ามาขอบคุณครับนะทุกเสียงทุกสายที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยใจแนะนำงานเพลงที่ชอบหมอไว้กับคนที่ท่านรักครับนะครับอย่ารอกันช้าถ้ากันนานมอบความสุขให้กับทุกท่านต่างด้านเชิงเพลงให้ฟังกันโตครับแนะนำกันเข้ามาแล้วก็ยังกำชับกำชาบอกว่าอย่าลืมหมอบงานเพลงง่ายกับพี่โยปากูลบ้านบางด้านคุณป้าใจดีคุณป้ากองคุณพอเปียนบ้านบางด้านเช่นเดียวกันคุณปีจิกครับนะแล้วก็ท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาคุณน้องเจ๊ครับแนะนำงานเพลงกันเข้ามางานเพลงเก่าๆครับนะกองเพลินพรมแดนแต่ยังคงทรงมีความหมายครับนะงานเพลงชมสูงครับหมอความสุข

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังไม่อยากพกเมียนี่ตื้อหวาเป็นความรู้สึกก้องไก่กับรู้สึกก้องกลใจกับที่มีเมียไม่อยากพาภรรยาหรือว่าพาเมียไปด้วยครับเมื่อต้องไปทั้งท่านหรือไปเที่ยวกับปักพวกเพื่อนฟุ้งกับท่านผู้ฟังนะจะไปกับงานเพลงก้องเอกชัยซีวิชัยกับไม่อยากพกเมียครับนะมอบความสุขไงกับทุกท่านด้วยกันขอบคุณดังนั้นอีกครั้งอีกทีคุณน้องเจ๊ครับนะอยู่ที่บ้านบางด้านให้เกียรติในนำงานเพลงนี้กันเข้ามามอบความสุขไงกับทุกท่านในกว้างก็เวลากันสักครู่ครับท่านผู้กว้างมากันที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกเยี่ยวครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเร่งขัดเกียร์กับนะช่วงรางเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กองให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครุบจางอำเภอเมืองช่องกล้าสู่นกช่องที่56ตรง5แล้วก็6ครับนะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ช่องกล้าที่นี้จำได้ครับท่านผู้กองไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการกลับนะปลายางกลับโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปลาให้ฟรีกับไม่มีเหินค่อยไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อ้ำอย่างยนต์ลอแม็กซ์ทรงกล้าถนนจ้ำเจ็ดเมตรกลับนะตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองทรงกล้าซุ่นเก่าอกเก่าซ่องหาซ่าบอกซ้ำท่านผู้กวางโตไปชอบตั้มรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานโดยน้องอ้ําครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าฟังรายการเพื่อใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อนะก่อนที่จะกวางเพลงก็ขอบคุณนะครับนะคุณน้องอยู่องเสื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสงขลาและคุณปีเช่าอำเภอสิงห์นครครับนะที่ได้โตกันเข้ามาเชิมเติมเต็มเรื่องงานเพลงขอบคุณขอบคุณก่อยชะครูครับกับผมก่อยจะย่อยจะได้แม่โรชาท่านานแน่นอนครับนะครับมากว้างกันโตแนะนำมาจากคุณป้าใจดีคุณป้าคงอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะกำจับกำชาเช่นเดียวกันบอกว่าอย่าลืมหมอไม้กับลุงโยปากูลนะแล้วคุณปอเปียนล้านเจครับนะคุณปีจิกกับอยู่บ้านบางด้านท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลิดเพลินไปกับวิทยาทุกท่านครับนะกวางกันเสียเลยนะครับนะงานเพลงก้องก๊อตจักรพันธ์อาคอนบุรีครับงานเพลงนี้ครับแทนความคิดถึงหมอความสุขให้กับทุกท่านครับ

จาตายอรใจกับนะกับงานเพลงนิรันดรครับนิรันดรนี่ครับท่านผู้กวางแปลความหวานตลอดไปไม่เว้นว่างครับติดต่อกันตลอดไปเริ่มไม่มีหยุดสิ้นสุดนั่นเองครับนะขอบคุณขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีคุณป้าใจดีคุณป้ากองครับอยู่ที่บ้านบางด้านในเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับนะกรับยาโรคกัญชาถ้ากันนานเหลืองความสุขทางด้านเชียงเพลงไทยลูกถุงหมอบกันโต้ครับนะเดินทางมาถึงบ้านนำกระจายไปลงครุฑและทีมงานครับนะให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาคุณน้องติ๋วครับทีมงานไปลงครุฑให้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องเศร้าเสียงพินจินตาราปูนลาบครับคนไม่ใช่ทำไมได้ก็ปิดเมแต่กิดก็ไม่โต้กว่ากันวันนั้นครับหมอความสุขให้กับทุกท่านกว้างงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับจบไปกับนางงานเพลงก้องดวงตาคงทองครับนาเศร้าเหมือนกันขอบคุณมากแนะนำมาจากคุณน้องติ๋วคุณน้องแต้วทีมงานพี่น้องครุฑครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านด้วยความสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสร้างอะไรดูในตามรุ่นตามยศที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081-354-4ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับเรื่องเครื่องกรองน้ำโยโกเวลูนิโอพลัสครับท่านผู้ฟังตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใจกรองให้ฟรีถูก4เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการค่ายทันฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเปิดใจไปกับวิทยาครับผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆครับนะไปชาติที่ได้ทันฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะกราบขอบคุณไปยังนุ่มบ่อเตยอำเภอซิ่งงานนครขอบคุณพี่เป็นพี่นงชวนตูนครับนะตัวระทับกันเข้ามาแนะนำอันเพลงพร้อมกันกระเจ้ายาวเย่ยกโลยกเล่นกันไปมั่งครับนะก็ต้องข้ออไปข้ออไปครับนะเมื่อนกับเรากินข้าวในกลับตันไม่มีพักนอไม่มีเครื่องปรุงมันก็ไม่ร้อยครับ ต้องก็ไปจริงๆกับนะบางทีกับปูดยกเล่นกันมั่งครับนะคอยสักครู่ก็อายุกับรายการเปิดใจไปกับวิทยาขอบคุณมากๆที่ได้เชิมเติมเต็มเพลงกันก็มากครับนะตอนนี้ยังอยู่ในบ้านน้ำกระจายกับนะพี่น้องครุฑและทีมงานพี่น้องครุฑไอเกียรติในนำงานเพลงก้องสอยอสอยอสายันสัญญาพี่เป้าฝันใจคนเดิมรักษายันน้อยๆแต่ก็รักษายันนานๆคว้างกันเลยครับนางงานเพลงความรักรักตกกระป๋องมอ

กรับท่านผู้ฟังถ้าจะว้ากันไปแล้วเนี่ยกับรักตกกระป๋องเนี่ยไม่ถึงความรักที่ทุกหมื่นเชยกับนะหมดความจำกันไม่เป็นทีต้องการไม่มีต้องการต้องใจหรือทุกแก่ทิ้งว่ากันพนันกับนะเล่ากับสิ่งของที่ไม่มีคุณค่าเลวกับนะงานเพลงของสยสยสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักตกกระป๋องขอบคุณมากมากครับนะพี่ลงครุฑยังอยู่ที่บ้านน้ำกระจายที่มันพี่ลงครุฑครับนะน้องเบาบ้านใจกรองให้เกตได้นำกันเข้ามางานเพลงก้องชัดทองมงคลทองเสียงครวญจากหม้อเคหม้อความสุข

กลับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องชัดทองมงคลทองกลับหนังงานเพลงเสียงครวญจากหม้อแกนขอบคุณมากๆกลับนานองเบาจากทีมงานพี่ลงครุฑและเช่นเดียวกันขอบคุณมากๆพี่ลงครุฑครับนะและทีมงานจึงประกอบด้วยคุณนงติวคุณนงแต้วคุณนงเบาบ้านชัยกรองและก็คุณนงไรจึงถือว่าเป็นแฟนรายการตัวละทรัพย์กันเข้ามาในแนวงานเพลงที่ชื่นชอบแล้วก็ให้กำลังใจกันเสมอครับนะผมกราบขอบพระคุณมากๆครับนะครับมามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันต่อเรื่องเสียงเพลงครับนะเดินทางมาถึงบ้านบางดานกันอีกทีครับวันนี้พี่โอปากูลบ้านบางดานแนะนำงานเพลงกันเข้ามากำจับกำจาบอกว่าหมอไม้กับน้องชายอำเภอสิงห์นครคุณป้าใจดีคุณป้าคงบ้านบางดานคุณปอเปลี่ยนคุณพี่จิกและล้านเจ๊ครับนะด้วยความยินดีกับพี่โอภาคุณไม่กัดกองไม่กัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยกับนะหวานหวานกับงานเพลงก้องทูลทองใจแววเสียงชะนีและกระโตกันด้วยงานเพลงที่ส่งก้องทูลทองใจเช่นเดียวกันเสียงดูเบาแววส่งงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับจันทร์ประกวางวันวานกลับดางานเพลงก้องทูลทองใจงานเพลงดูว่าแววกับขอบคุณมากๆแนะนำมาจากพี่เจ้าไม้กาเจวิทบ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ปานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองครับนะและยังให้บริการครับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนะที่อุตสาหกรรมกาเจวิทบ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าสู่ดอกซ่องซี่อาฮกตรงห้ากลับนะตัวไปจบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่อุตสาหกรรมกาเจวิทบ้านบางด่านครับสำหรับอามยางยนต์ล้อแม็กช่องกล้าที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเบอร์เจนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ้นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการปลายางครับปลาแบบใหญ่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ปลาฟรีไม่มีเงื่อนไขไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนะที่อ้ำยางยลอแม็กซ์สงคราถนนจำที่เม็ดตะบนก็รูปจางอำเภอเมืองสงคราส่วนเก่าอกเก่าส่งอาหารสามอกสามท่านผู้กังโตไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการหน่วยหนองอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดียินดีกับนามีส่วนลดไอ้กับตัน 10% เดียวครับนะกลับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับตันผู้กวางได้

กวางกันโตครับยาโรกัญชาท่ากันนานครับนะกวางงานเพลงก้องนุ่มนาเสียงเด็ดโซนแพทรอนทุพันกันก่อนครับคิดถึงพี่หน่อยครับ

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงของน้ำนาเสียงเด็ดช้อนเผ็ดช้อนระวันครับนะคิดถึงพี่หน่อยครับมอบความสุขให้กับทุกท่านเดินทางมาถึงอำเภอสิงห์นครกันอีกทีครับนะคุณน้องชายกับไอ้เกียรติแนะนำกันเข้ามางานเพลงครับกำจับกำจ่าบอกว่าหมอไปกับพี่แก้วพี่เจ้ากับนะอยู่ที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงแล้วก็ที่มาลูกคิดว่ากำเบาผู้โพกับนะคุณน้องตานทีมงานมอราชพัฒน์ทรงกล้าโดยความยินดีไม่ขัดข้องไม่ขัดใจกับนะไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงก้องกรุงสุทธิราชวงศ์เทวันเทพีบ้านไพรแล้วต่อกันโดยงานเพลงติดโซ่ก้องเอกใจสีวิจัยและเศร้าผลติดกับงานเพลงเศร้า

ท่านผู้ฟังถ้าจะว่ากันไปแล้วนี่กับเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่กับท่านผู้ฟังถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับนะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบ่อยๆจนเป็นปกติวิสัยนี่ครับนะไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการราชการนี่ครับนะแต่มันไม่ถึงปีบางทีก็ทุกใหญ่ครับท่านผู้ฟังใหญ่ได้ครับนะก็ใหญ่อยู่ในประเทศไทยไม่ใหญ่ไปต่างประเทศ อ่านเพลงของเอกใจซีวิจัยและเศร้าพรทิพย์ครับนะลองคู่มอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณมากๆจากคุณนงชัยอำเภอสิงห์นครในเขตแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านหมออ่านเพลงที่ท่านผู้กว้างให้เขตแนะนำกันเข้ามาได้กว้างกันโตครับนะเดินทางมาถึงคุณพี่นูนครับอยู่ที่ชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะกำชับกำชาเช่นเดียวกันบอกก็อย่าลืมหมอไปกับอามอย่างยนต์ล้อแม็กซ์สงขลาในจังเวกจังกรึงซอยเก้าถนนไทรบุรีแล้วก็คุณใหญ่เนี้ยวชุมชนเดียวกันคือชุมชนร่มวังท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาควางกันเสียเลยดีกว่าอย่ารอกันชาถ้ากันนานงานเพลงสามเณรกำพร้าและกระโตกันด้วยอ่านเพลงที่ซ่องของกระแซมกลมสั้นกับหนาเก็บไต้ขึ้นด่านอีกซ่องงานเพลงมอความสุขให้กับทุก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องกระเซ็มข่มสั้นครับแต่เก็บใต้ขึ้นลานขอบคุณมากๆแนะนำมาจากคุณพี่นุ่นครับอยู่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรยงหลังใช้บ้านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังรับช่างอะไรดูในตามรุ่นตามยศที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวณิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081ช่างมาที่4245ตัวไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกแกนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องก็งานเพลงใจลูกทุ่งคิดถึงดีเจวิทยาครับนะโทรกันเข้ามาที่074-81ช่องทุน55ซ้ำย้ำอีกที074-81ช่องทุน55ขอบคุณมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกระจาตากันนานมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังงานเพลงของรักชาติศิริชัยครับรักข้ามคลองแนะนำมาจากคุณพี่พลครับถนนราชดำเนิน1ซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้กว่างงานเพลงของรักชาติศิริชัยกับแดชันชนาที่รักครับมอบความสุขให้กับทุกท่านขอบคุณมากๆกลับนาจากพี่พรถนนราชสุทิศดึงจอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกตแนะนำกันเข้ามาครับนะโอสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านกลับท่านผู้กวางที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ครับนะช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองแล้วก็ยังให้บริการครับให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาทุ่งนกช่องที่56ตรงแล้วก็6ครับนะตัวไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามยางยลอเม็ดสงขลาที่นี้จำหน่ายครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กเหมือนช่องให้บริการตั้งทุ่นทุ่งโรเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการกลับหนาปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับในส่วนนี้ปลายฟรีครับไม่มีเงื่อนไขไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันนายที่อ้ามยางยลอแม็กสงขลาถนนท่ามเช็คแมทตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองสงขลาทุ่นเก่าอกเก่าสองอาจ้ามกซ้ำท่านผู้กองโทรไปชอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารงานโดยน้องอ้ําครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันชักนิดบอกว่าฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดในกับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กองได้กว้างกันโตครับนะเดินทางมาถึงงองเชือคุณน้องงองเสื้อโอลิมปิกกลับถึงอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาในนามานเพลงก้องดวงจันทร์สุวรรณีครับน้ำท่วมหัวใจน้ำใจหลังครับนะแล้วต่อกันด้วยงานเพลงที่ส่งของอยู่ยาเจอเศร้าสั้นกับเพลงอีกส่งงานเพลงมอบความสุ

กลับฟังงานเพลงก้องไวพดปัจจุบันใจหน่อยกับแนะนำมาจากคุณปีเสาอำเภอสิงห์นครวันนี้คงจะมอไม้ได้สัก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจันบกว่างานเร่งก้องไวบทปัจจุบันกับนานใต้หน่อยแนะนำมาจากคุณปีเจ้าอำเภอสิงห์นครมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการกับท่านผู้กวางหลับซังอะไรด้วยในตำรุ่นตำโยติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เยี่ยมถนนกัญจนาวณิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081-3-4-4-2-4-5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะมามอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกระโตอย่าโรคกระจาจ้ากันนานเดินทางมาถึงอำเภอสิงห์นครกันอีกทีวันนี้นุ่มบ่อเตยให้เกียรติในนำงานเพลงกันเข้ามากำจับกำชาคิดเต้นตายย่อยๆเติบบอกว่ามอบให้กับคนเทเรนและท่านผู้กวางที่กวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนุ่มบ่อเตยไม่กัดกองไม่กัดใจครับนะแต่ว่านั่นแหละครับคงจะมอบให้ได้สักหนึ่งงานเพลงครับนะชวนนองร้องตายกับอ่านเพลงก้องรุ่งตะวันฟันกระบี่มอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

คําว่าแหน่ก้างเดียวนี่กับแต่เราก็เคยได้ยินเคยได้กวังกับสันบ่กวังมักเป็นจํานวนหรือว่าภาษาปากที่ใจแทนความหมายที่ว่าการคิดไปเองกับสันบ่กวังแล้วก็มีความมั่นใจไว้เดียวหรือจะรู้บ่เวงนะโดยที่ไว้ไม่ได้ตกลงปลงใจอะไรเลยไม่รู้ด้วยกับว่ากันปานนั้นครับอ่านเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญกับนาแหน่ก้างเดียวแหน่นำมาจากคุณพี่เป็นส่วนตูอาคุณพี่นงส่วนตูนขอบคุณมากมากกับนาพี่เป็นและพี่นงอยู่ส่วนตูนตะมนต์ก็รูปจางให้เกียรติแนะนำกันก้ามาหมอบกอดสุดให้กับทุกๆท่านยังไม่จบกับตันพวกวังเลือบเลยเวลาเลือบไม่กี่นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณตันพวกวังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการขอบคุณดีเจน้องนึงกลับนาขอบคุณคุณร่มไม้กนาทองดันผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้กำบุญนึงว่าจะได้ที่กระพบบุญไปพิการกระพบก็ไปเวลาก็หมดก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนครับเจอกันไหมในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกลับนากระพบ

หนุ่มบ้านไกลต้องกลับเมืองเลยแต่ก็ฝากเพลงนี้กันไว้สำหรับจริงๆแล้วพนมนพรนั้นก็เป็นคนจังหวัดชลบุรีชีบุรีกันนะครับในเพลงที่ฟังผ่านกันไปนมเมืองเลยนะครับสมัยพนมนพรพาดนตรีตลอนไปทั่วไทยโดยเฉพาะภาคอีสานนั้นมีเพลงมากมายทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งนะเสียงเครื่องเป่านั้นเด่นกันเป็นพิเศษสำหรับหนุ่มเมืองเลยนะมาหลงสาวเพชรบูรณ์นะครับสำหรับคำขวัญของจังหวัดเลยก็คือเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดูถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์มั่นคงความสะอาดนะก็เป็นเพลงที่มาที่ไปเล่ากันให้ฟังนะครับบทเพลงนั้นพาการท่องเที่ยวไปทั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกอีสานโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับมีกันมากมายทีเดียวสำหรับทางด้านของลูกทุ่งเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดกันไปนะครับสำหรับหนุ่มเมืองเลยที่จีบสาวเพชรบูรณ์คำขวัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็คือเมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวสีเทพเมืองเก่าเขาคืออนุสรณ์นครขุนผาเมืองตามคำขวัญ นะครับเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับบ้านเกาะยอขอเข้ามาจัดกันให้จัดกันไป4เพลงฟังกันไป2พจนานุเพลงสำหรับทางด้านของอาจารย์ปองปรีดาหรือครูปองปรีดาลุงคำปันผิวขำนั่นก็คือเพลงที่ได้ฟังผ่านกันไปนะครับก็เรียกว่าทั้งฮักเจ้าบอกคลายหนุ่มเมืองเลยแล้วก็ที่รอฟังกันอยู่ลาก่อนบ้านดอนพนมนพรอีกนะครับพนมนพรหนุนขอนต่างแขนแล้วก็ไปไวพจน์เพชรสุพรรณรอเหมาจากบ้านปลายนาส่งเพลงเข้ามา0843002556 0943563991นะครับท่องไปเที่ยวไปกับเพลงเก่าเราชอบในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ได้เวลาฟังเพลงเก่าของเรา5โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึง1ทุ่มซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันนะครับในด้านของเพลงที่คุณรอฟังกันอยู่ลงมาทางใต้ครับกับเสียโอพนมนพรนักร้องที่เป็น เรียกว่าตำนานประสบความสำเร็จนะจับอะไรก็ไปเดินเป็นทองหมดนะครับอยู่วงจุฬารัตน์นั้นก็เป็นศิษย์คนสุดท้ายของวงจุฬารัตน์ผลงานเด่นลาสาวแม่กลองส่วนนักสาวขอนแก่นเซิงสวิงนะหรือว่านุ่มเมืองเลยนี่อยู่ในยุคที่2เขาตั้งวงดนตรีตระเวนกันไปทั่วกับทางด้านของอีสานนะครับโดยมีขุนแคนแดนสยามก็คือทางด้านของขุนแคนแดนสยามนะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนสมัยอ่อนวงนะฮะในยุคนั้นก็พาวงดนตรีตระเวนนะบางเพลงก็ได้ยินเสียงแคนเล่นแตรก็เป็นท่อนกลางนะครับโชว์นะก็เรียกว่ายุคสุดท้ายนั้นมาทำภาพยนตร์นะครับทำหนังบู้จับกังหนังบู้ประเภทยิงภูเขาเผากระท่อมเสร็จแล้วก็มาทำค่ายเพลงนพรโปรโมชั่นนะครับเสียชีวิตกันไปแล้วตำนานอีกตำนานหนึ่งของเมืองชลบุรีนะครับก็มาฟังเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังจากทางด้านของกยกันอีกครับบ้านดอนคำขวัญบ้านดอนก็คือพระธาตุศรีสุราษฎร์ย่านตลาดสองฝั่งตาปีอาหารดีปากน้ำบึงงามขุนทะเลมนต์เสน่ห์เขาทำเพชรเดือน11หานจักพระละครับเอาละครับมาฟังลาก่อนบ้านดอนนุ้นขอนต่างแขนเป็นเพลงที่2จากการกยครับ

ก็เป็นวงดนตรีของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับพาตระเวนไปขึ้นเหนือล่องใต้โดยเฉพาะอีสานมีเพลงดังมากมายนะครับพี่น้องชาวอีสานนั้นแหมก็เรียกว่ามันก็ไม่ใกล้ไม่ไกลกันนะเพราะว่าสุพรรณบุรีนั้นก็ยังมีลาวพวนลาวส่งนะหรือว่าจะเป็นลาวไทยส่งดำประมาณนี้นะครับคนพื้นบ้านพื้นเมืองนะครูไวยพจน์เพชรสุพรรณก็ประสบความสำเร็จทางอีสานกันมากมายนะฮะมีเพลงต่างๆที่เป็นภาษาอีสานโดยเฉพาะเพลงนี้เสียงแค้นนะครับก็เรียกว่าเป็นลูกทุ่งที่ใช้ผสมผสานทั้ง เสียงแค้นเสียงซอมีกันทั้งแอคคอร์เดียนไวโอลินหรือว่าจะเป็นเครื่องเป่าต่างๆนะครับอาจารย์วิทิตโหทัยศิลปินแห่งชาติในยุคแรกก็มาเป็นนักดนตรียืนคู่บุญข้างๆบนเวทีของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณโดยเป่าแซกโซโฟนนะครับสมัยพุ่มพวงดวงจันทร์ยังเป็นเด็กน้อยๆกันอยู่นะครับเพราะว่าญาติเขามาฝากไว้กับพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณนี่ลงใต้มาเล่นที่จังหวัดตรังที่โรงภาพยนตร์ตรังลามาในยุคประมาณ2145นะครับวงดนตรีไวยพจน์เวชเพชรสุพรรณวงใหญ่นะครับเป็นวิกหนังติดแอร์วิกแรกล่ะติดตรังลามานะพุ่มพวงดวงจันทร์นั้นก็ยังเป็นเด็กน้อยๆนะครับยังไม่ได้ร้องเพลงยังหัดร้องเพลงอยู่กับวงอยู่นะครับไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นนักร้องแต่ก็เป็นลูกบุญธรรมของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณคุณพ่อไวยพจน์เนี่ยร้องเพลงอยู่บนเวทีแต่อีหนูนี่ก็มาเล่นเป่ากบกับลูกเจ้าของร้านค้าอยู่แถวนั้นหน้าวิกนะครับครูไวยพจน์เพชรสุพรรณมาเจอเข้าก็ดุนะดุก็เรียกว่าลงโทษกันบ้างนะครับสำหรับทางด้านวงดนตรีของนักร้องดังในยุคแรกก็ยังมีเพชรโพธารามและก็อีกหลายนักร้องดังเนี่ยก่อนที่จะตั้งวงดนตรีวงใหญ่นะนี่ก็เป็นรอบเหมาไวยพจน์เพชรสุพรรณของพี่น้องฟังอยู่ที่บ้านปลายนาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ยังติดค้างสองศิษย์อาจารย์นะครับก็คืออาจารย์ชัยชนะบุญโชติซึ่งเป็นอาจารย์ไวยพจน์เพชรสุพรรณผู้ตั้งชื่อว่าไวยพจน์เพชรสุพรรณร้องคู่กับลูกศิษย์ก็คืออัศจรรย์ยามจนเดี๋ยวจะได้ฟังนะครับอีสานตื่นกรุงกวานพะเยาบุญพี่น้อยของสนขออภัยครับชยาซอย2อีสานตื่นกรุงกวานพะเยาจากหมู่3สทิงหม้อและก็ทางด้านของพวงมะนาวพระห่มสาวและก็ไปทำบุญร่วมชาติแม่ยอดยาหยีจากบางดานสงขลานะครับขอบคุณมิตรรักนักฟังเพลงเก่าที่ติดตามรับฟังอยู่ทางคลื่น VR Radio 88.75 ฟังทางออนไลน์ก็ได้นะครับ www.vr8875.com ไปได้ทั่วไทยไปไกลทั่วโลกฟังกันแบบสบายที่เรียกว่าไรเสาอากาศก็ได้นะหรือว่าจะเป็นฟันขอเพลงเข้ามา0813094300255608435639991 0843563991ครับได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสุวิทบางดานสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางดานนะครับสำหรับงานบริการซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบทนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์หรือว่าจะนำรถเข้ามาใช้บริการในด้านฮานการันตีของสมายคาสุดคือซ่อมช่วงล่างของรถยนต์นะที่อู่สมายคาสวิต0624565556ปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันได้เลยอยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านส่วนร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574300
2 4 5นะครับใครจะรู้เท่ากับคนจนด้วยกันนะครับอัศจรรย์ยามจนหรือใครจะรู้ความทุกข์ยากลำบากเหมือนกับคนที่ถูกน้ำท่วมด้วยกันนะฮะนี่ไปกันที่กทม.หรือว่าจะเป็นที่บ้านสร้างที่ปราจีนบุรีนะครับนี่เป็นข่าวเป็นคราวกันอยู่นะครับซึ่งมีหนุ่มบ้านสร้างของก้านแก้วสุพรรณเป็นเพลงที่ก้านแก้วสุพรรณขับร้องกันไว้นะฮะบอกถึงหนุ่มบ้านสร้างหนุ่มขยันสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ใช่สร้างหนี้สร้างสินว่าอย่างนั้นนะครับแต่ตรงนี้ผู้นำนายอำเภอนี่ก็โดนโยกย้ายไปตามกระแสการเมืองนะครับมันเป็นเรื่องราวของตำบลหมู่บ้านแต่ละที่ที่อยู่ในเพลงเก่าเรานี้เราก็มาว่ากันกับอัศจรรย์ยามจนดีกว่าครับมาพบกับศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านครับอาจารย์ชัยชนะบุญโชติและก็คุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณ

เพลงทมชมธรรมชาติของราชาเพลงลูกทุ่งครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับสำหรับว่านพะเยานะมีหลายเพลงทีเดียวนะครับครูสุรพลทำเพลงที่ชมธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางภาคเหนือนอกจากว่านพะเยาแล้วก็มีเพลงที่เกี่ยวข้องกันกับกว้านพะเยาอีกหลายเพลงนะครับก็เรียกว่าเพลงอีสานตื่นกรุงก็เช่นเดียวกันนะครับนะฮะจิบสตางค์นี่เที่ยวเมืองกรุงกันได้ในยุคนั้นนะครับมีราคามีค่ากันมากมายทีเดียวนะครับป่าซางก็เช่นเดียวกันนะครับครูสุรพลเขียนเพลงการท่องเที่ยวแม้ทางภาคใต้ของเราก็คือดัชนีไฉไลนะหนุ่มสงสาวสงขลากับนายฐานเรือหนุ่มนะครับก็แต่งขึ้นแต่ครูสุรพลก็มาทำเพลงดัชนีไฉไลดัชนีขอลาฟังกันมาเล่ากันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 นะครับขอบคุณไปยังหมู่3สติม่อสิงห์นครสงขลาส่งเพลงเก่าเราชอบของราชาเพลงลูกทุ่งครับครูสุรพลสุภเจริญซึ่งได้รับการสนับสนุนรายการนี้จากสมัยคาสุวิทย์บานานสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่ลงไม้พนาพันเยี่ยงค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างมาบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีนะครับสั่งกันได้บริการถึงที่07431172507431435 7นะครับก็มาถึงคำขอของทางด้านคุณฟังที่อยากจะฟังเพลงของไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับสำหรับชำนาญฟังกันอยู่ทาง VR Radio 88.75 เป็นเพลงจังหวะสโลลำวงของอาจารย์นิยมมารยาทนะครับหรือว่ารำวงแบบสุภาพรำวงนายอำเภอนะครับสมัยก่อนนั้นพะห่มสาวกับพวงมะนาวนะครับก็เรียกว่าเป็นจังหวะยอดฮิตของลูกทุ่งไทยนะบิ๊กินนั่นเองครับมาฟังกันดีกว่าครับชำนาญก็ทุกเสียงทุกสายพิเศษไปยังปลายนาและก็ริมคลองสำโรงด้วยเช่นเดียว

นักร้องเสียงครูฉลองผู้สว่างอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีเพลงหวานๆที่ครูฉลองผู้สว่างเขียนให้นะไม่ว่าจะเป็นจูบไม่หวานภัยงัดนะอ่อนจันเหล่านี้นะครับโด่งดังมากในยุคนั้นสำหรับสอนชัยเมฆวิเชียรนักร้องจากโคราชบ้านเองอำเภอจักรราชและก็เขาเข้ามาสู่วงดนตรีจากเด็กอู่รถนั่นเองนะครับสำหรับเคยเป็นช่างซ่อมพ่นสีรถยนต์นั่นแหละครูฉลองผู้สว่างรถเสียก็บังเอิญนะครับไปเจอกันในอู่รถดวงที่จะเป็นนักร้องทั้งที่ครูฉลองผู้สว่างก็ไม่ค่อยที่จะสนใจในยุคนั้นพระอุ่นอยู่กับอาการรถเสียแต่คุณนายของครูฉลองนั่นสินะเป็นผู้ที่พาดวงของสอนชัยเมฆวิเชียรประยงปราบชัยโจรนี่มาเป็นนักร้องโด่งดังกันนะครับนะก็เรียกว่าเป็นนักร้องเสียงดีและสอนชัยเมฆวิเชียรได้รับการตั้งโดยหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อวัดช่องลมนะครับได้คล้ายคลึงกับทางด้านของเพลงลูกทุ่งเพลงนักแสดงไทยในอดีตยอดชัยเมฆสุวรรณนั่นเองนะครับนะเองนะครับนะเรียกว่าเป็นเพลงหวานหวานส่วนครูฉลองส่วนใหญ่ก็จะกายนาตาฟางหรือว่าจะเป็นเพลงที่แต่งแบบเรียกว่าปะทะกับสาวสาวเสียดสีกันว่าอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นของชายธงทรงพลหรือทางด้านของนักร้องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นก็คือทางด้านนักร้อยรังจิรพันธ์วีรพงษ์นะฮะมีเพลงต่างเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่นะครับเพราะว่าได้เวลาครบเอาตรงชาติลงเสร็จ6โมงก็มาสู่ชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งคุณฟังรอฟังอยู่กันอีกหลายสายเดี๋ยวกลับมาตามคำ

เอาครับขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ้านบางด่านนะครับก็ฟังเพลงชายเมืองสิงห์ซองพระดานเพลงที่ขอมาทำบุญร่วมชาติไม่ยอดยาหยีนะที่ฟังผ่านกันไปในชั่วโมงที่2เริ่มต้นมากับศิลปินแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2540นะครับอาจารย์สมเสียนพันทองเพลงนี้ทำบุญร่วมชาติบางข้อมูลก็บอกว่าอาจารย์สำลิดลุ่งโรจน์ครูเพลงตาพิการเป็นผู้ประพันธ์แต่บางเสียงก็บอกว่าอาจารย์ชายเมืองสิงห์แต่งเองร้องเองนะครับมีเป็นพันเพลงดีนะครับอาจารย์ชายเมืองสิงห์แต่งเพลงที่เรียกว่าเป็นสำนวนไทยโบราณนะครับหรือก็ได้ชื่อว่าเป็นราชาเพลงพันทางตักบาตรร่วมขันทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันสร้างบุญร่วมกันนะฮะเรียกว่าเรื่องราวของวาสนาไปไม่ถึงกันอย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือท่านได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับก็อาจารย์ชัยเมืองสิงห์สมเสียนผ่านทองนั้นผ่านชีวิตกันมาอย่างโชคโชนกันเลยทีเดียวนะครับนะเมื่อเรียนไม่จบเพราะน้ำท่วมนาที่โรงเรียนเพาะช่างนะก็ออกมาวาดรูปโปสเตอร์หน้าโรงหนังแล้วก็ในยุคนั้นนะเป็นยุคอันธพาลคลองเมืองนะฮะเรียกว่ามีพี่ใหญ่คงกระพันนี่นะเป็นผู้ที่อุปถัมภ์ทางด้านของอาจารย์ชัยเมืองสิงห์ร้องเพลงแต่งเพลงเองได้นะครับให้ประชันกับพรพิลุมนะครับนะคงกระพันชายคนนี้และเป็นผู้ที่ทำให้ชัยเมืองสิงห์มีชื่อเสียงขึ้นมาในการประชันกันกับทางด้านของพรพิลมนะครับประมาณปี2499ในยุคอันธพาลครองเมืองในยุคนั้นนะครับเรียกว่าเป็นยุคที่อันธพาลยาวมีมากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นปุระเบิดขวดจอดเงาดีเอ็ดโซดำเอ็ดโซเฮียเหลาสวนมะลิใครรู้จักใครก็คงเฮียแคล้วนะครับแคล้วธนิกุลนะฮะเรียกว่าอยู่ในยุคพลตุลเอกเผ่าศรียานนท์นะครับในยุคนั้นอันธพาลครองเมืองนะครับที่จังหวัดสงขลานี่ประมาณ2507-508นี่ยังขังกันอยู่นะที่หน้าโรงพักแหลมทรายนะครับเขียนอักษรตัวโตๆในข้อขังว่าผู้ต้องขังอันธพาลยาวนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวของในยุคชีวิตของอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียนพานทองนั้นมาประสบความสำเร็จกับวงดนตรีจุฬารัตน์นะอาจารย์มงคลอมตยกุลเป็นผู้ที่ได้รับเข้ามาประพรพิลมนั้นออกจากวงดนตรีไปนะครับเรียกว่าอยู่กับหลังเขาไออยู่กับวงดนตรีจุฬารัตน์นานมากทีเดียวนะครับประมาณ10กว่าปีแล้วก็มาตั้งวงดนตรีหลังเขาประยุกต์นะครับในยุคที่ลอยลาแล้วในยุคนั้นวงจุฬารัตน์นั้นก็รู้สึกจะอ่อนวงกันไปนะ2510 2511ก็ตั้งวงหลังเขาประยุกต์ของอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียนผ่านทองและก็ได้รับเปลี่ยนชื่อเป็นวงจุฬาทิพย์นะจากการขออนุญาตหัวหน้าวงจุฬารัตน์นะครับจากนั้นก็วงหลังเขาประยุกต์วงจุฬาทิพย์มียุคแต่ละยุคนะครับจนถึง2521นะครับในยุคนั้นศิลปินดังๆในวงจุฬาทิพย์ของอาจารย์ชัยเมืองสิงห์มีหนุ่มเมืองไพรเพชรโพทองนี่ดาวตลกโชคดีพักผู้นี่เป็นมืออะไรมือกลองทอมบ้านะฮะกลองทอมบ้าเลี้ยงถนอมจันเกตนี่เป็นนักจัดรายการวิทยุดาวไทยยืนยงและก็ยังมีหนุ่มเมืองไพรนะครับและศิลปินภูไทยก็เคยไปอยู่ที่วงดนตรีหลังเขาประยุกต์นะครับศิลปินตลกดีดอกมะดันนะครับก็เรียกว่าก็อยู่วงของสาริกากิ่งทองกันมาก่อนดูดกระโดดนี่ก็ดูแลอาจารย์ชัยเมืองสิงห์กันอยู่นานนะสีหนุ่มเชิญยิ้มก็เสียชีวิตกันไปแล้วสำหรับเรื่องราวของ
เพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาสองผลงานเพลงของศิลปินแห่งชาติผู้ยิ่งใหญ่ชายเมืองสิงห์ทำบุญร่วมชาติและก็เพลงที่ฟังผ่านกันไปแม่ยอดยายีปัจจุบันนี้ก็อยู่กับลูกชายนะครับลูกชายนี่ก็ดูแลสุขภาพกันอยู่สำหรับทางด้านของลูกที่ติดมากับดวงใจเมืองสิงห์รู้สึกจะเป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานกันด้วยนะครับรุ่นราวคราวเดียวกับลูกของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยเวสป้าหรือว่าจะเป็นนักร้องหลายๆคนนะครับซึ่งก็รู้จักมักคุ้นกันสำหรับลูกชายกันทั้งสองหลายครอบครัวเดี๋ยวจะมาฟังเพลงตามคำแนะนำของคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลานะครับนะมีสุรพลสมบัติเจริญและก็สาวฝั่งโขงของปองปรีดานะครับเดี๋ยวจะได้มาฟังตามคำขอทาง0843002556 0943563911นะครับได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์สวิทบางนานสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับแสซีไอหรือเจ๊กนั่งนี่ก็เป็นเพลงในยุคแรกๆของครูสุรพลเช่นเดียวกันนะครับส่วนสาวฝั่งโขงก็เป็นเพลงดังของปองปรีดามาฟังเพลงแรกกันก่อนนะครับจากซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลา

ถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้นะครับบริการเป็นกันเองกันอยู่ที่บ้านบางด่านนะครับสำหรับทางด้านของที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ร่วมกับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ซึ่งจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับอยู่กันที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245นะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับผ่านเข้ามาชั่วโมงที่2ผ่านครึ่งชั่วโมงที่2เข้ามาแล้วนะครับมาฟังเพลงของนักร้องจากโคราชบ้านเองกันบ้างนะครับสุนารีราชสีมากับเอกพจน์วงนาครักเดียวใจเดียวกับแอบฝัน

เพลงริมฝั่งน้องหานนะครับก็เป็นตำนานวรรณกรรมพื้นบ้านที่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75มาช่วงท้ายๆรายการกันเลยนะครับตรงนี้ก็6โมงกับ46นาทีได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสมหมายคาสุวิทและก็ลุงเรืองอรยนต์จากนั้นก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแพงสงขลากันบ้างนะครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งก็ได้บริการถึงที่0743117250743147 0743114357ไวยพจน์เพชรสุพรรณฟังเพลงยาวๆนะครับไวยพจน์เพชรสุพรรณ4ภาคอยากดังและจอมขวัญกัลยาจะมาร้องเพลงนักร้องรุ่นครูจะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวมาฟังกันเป็นเพลงที่2นะครับ

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314357

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com